0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: So I decided to move back in 2024.
1: Some are driven by new opportunities.
2: Today, India is the fastest growing economy.
1: Others by a lack of welcome abroad.
3: There was also anti-immigrant rhetoric.
1: How will India accommodate the returnees?
4: We have to remember that not everyone's going to get a job.
1: India's reverse brain drain. Insight, Thursday on CNA.
5: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
6: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
7: How could this woman be a killer?
5: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
8: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
5: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
9: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: อนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia
5: In the Philippines, wild fermentation is turning raw cacao beans into delicious chocolate.

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before.But nothing like this.
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Watch Death Loans, Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia.